เราง่ายทาเซลตูรินกสมบกเซวนีกันโปรแกรมฮีตุนาฮิอันออลอินเดียเรดิโอ Facebook เพจขานออลอินเดียเรดิโอเพจขานกันไลฟ้าไลฟ้ามิเราเอ็นดูตันมิเราจอยดูตันอัธยาศัยกันนี่ไลฟ์อินมิเราจอยเชื่อมตูรินอินสวาอินกสมบกเซวนีโอเลปัทยานฝักนัลลามวยตักอินตันกรุนสบสวักโดนะอามาสเบรักันไงทักตูรีเป็นซีบิลทางเลียนิซายนียะเป็นซีฮีไซทิมมิโซไซทิมกอสเปลอาร์ติสกันเนจิงอัจวันไซทิมกติเบิร์ตจิงมีเนียะอีอาไซฮีอาร์เจสเซย์สายานินโอกสบสวักจิงเล่เมียอัตเตลเดวซาปูติลาอาการเซย์สวาโลเมเทียตุนาปอยานินอัลลาฮีโอเปนิงนั้นกันมังโดนันนี่เป็นซีบิลทางเลียนีอาจยังเลจวัลชินตีลาให้เราง่ายทางอู้

กิรไซอิเรียสีเหลาตีลานี่รันสตุคมันสมตองอีฟานายอันนี้อ๋อเลยเห็นเมสเซจจากนั้นห้องเลยสวยยังงาอาร์เจพลีเลยตัวขนังมาตานเลยลงง่ายทเวซงซงตานเลยอาร์เจซงซงตานเลยก็เชนทเวงช่างช่างมีเตอาร์ซีอารินโมยตัวงามวันสวาวัลปุยอาจินจีนลอมาเตปุยเตตานแล้วดินปุยฟัลกอนเวงลายเอฟเอ็มไงสังเอ็มเอ็มตัวอารันเตียนกันวันลอมชีนเอ็มดินปุยฟัลกอนเวงลายตานเฮียนเกย์ปุยกันทันสักงารันทันสักซงเตปุยเกย์ปุยกันรันทันสักเวเวกันนี่โอเล่ดัตตาเฮียนนั่นแหละทุกท่าใจกันง่ายทัดโดนนะกันทัดดูเอ็มเอ็มไหมอิสุยเทย์เราตีละอรุณสัง

ค่ะค่ะนี่ไหมฮะฟันมวยเจียงตักแอมกับพัลเหลาเตะลานี่อรุณสตุค่ะจรินจริแข็งเตะนี่อัตตูเอ็มนี่ก็จวนนั้นเลยไงอิเบลไหมเทียจะรอเราฟิลเฟ่เฟ่ฮีสุกตานะอันพ่ออันนี้เราตีที่ปกกันอมไม่เทยเอ็งป้อนนี่สิละกันตานะควานูรอดเราฮิจุติเราหันเจลเงียบปอตุมิละอัทเฮงังลาวันนี่ควานูรอดเราจู่อัดดุลยาฮิอันเจลแข็งเลียนใจกันง่ายทางกันง่ายเอ็มเจตีหลายอรุณสาอังะกับพัลเหลากันที่เราเจ้างะกันไงเสียทุนกันหันทวนนนเละสักโดนนี่อินเอสเอ็มเอสละมาเฮียนโอเมก้าสร้างเตเฮียนกันบางตัวเอกเจ้าปุยไว้มีมชมวิลไปอินกับเราง่ายท่าเจ้ใจตีรตัวเด็กกันปนิตานโอรันตียาเอ้ใครว่าหันตีโดนเอ็มไว้มีมชมที่หันเอเวพากจากอมเล่ไหมฮิตเอนดราดัสเฮียน good evening R J G รันตีฮิตเอนดราดัส good evening thank youThank you so much. It's in rather si to han komen wak ngay na po hi om lava ron tloy tlum em em trin lava. Good evening RJG. Ti izong may kani ah. Thank you so much Hitendradas G. Ti ve mayang oh. Oleh to na chuan kangay em che ti hla. Jel keng liana sakilaw ngay thang.